0: เรียงกายโย
1: นดัดดุสลาสจารีพิสานกะดิบียงราดิสอิงกิตันเวนตรอลาสาสิห์บียงริงกายุนบียง
0: ญาจากเนียดิสิกียันติดียัง
1: นาปีเวนเตนบวดอีวังติดียังบียงบียงลาสชาริยตันคาปิโอลาสันจักสาสนิกติกินRagan titiangnya.